0: 型军国主义这头灰犀牛正在变异失控，加速狂奔，成为挑战战后国际秩序、冲击国际核不扩散体系、威胁地区和平稳定的突出因素。今年是东京审判开庭80周年，历史的审判仍未结束，日方应深刻反省战争罪责，与军国主义彻底切割，停止修宪扩军、图谋拥核的危险行径，否则只会重蹈覆辙，难有未来。
1: 据日本媒体10号报道，日本、英国、意大利联合研发的下一代战斗机项目正在加速推进中。9号，该项目在意大利设立的新研发基地举行启用仪式。国际人士表示，日本不断推进再军事化，威胁地区及全球安全，国际社会应高度警惕。日媒称，这款尚在开发中的战机计划2035年正式列装，性能目标是超越当前现役顶尖战机，并具备与无人机协同作战的能力。分析人士指出，从渲染周边威胁到强调作战体系转型，再到军工产业扩张，桩桩件件都凸显日本加速扩军备武野心。日本防卫省近日宣布，在日美将于本月晚些时候联合举行的利剑军事演习中，陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练。9号，来自日本冲绳、九州等地的41个民间团体在位于日本东京的参议院议员会馆向日本防卫省、外务省等部门代表提交请愿书，表达对日本政府持续扩大防卫开支的不满。
2: これはね、もう専守防衛のね、あの憲法の枠を超えてますから、もうあの攻撃のね兵器だから、攻撃能力をね、まあ反撃能力と言ってるけど、先制攻撃できる能力ですからね、これはもう憲法違反だと思うし、まあこういうことはあの近隣の国に緊張ね余計生み出すだけだから、あのやめて。
1: 国际人士表示，日本不断推进再军事化，威胁地区及全球安全，国际社会应高度警惕。
3: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment.By moving towards nuclear armament, this violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
1: 对于日本政府拥核言论，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
4: 我感觉这个把日本可能骗了呢。ปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3 ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
3: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threatto peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
5: This is when you got out, then nearly...သဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတယ်ပြောမလားဒီရန်လူတွေပြောမလားအန္တရာယ်များတယ်ပြောမလားဒါသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်နေသဘောထားနဲ့အဲသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့ပြည်သူလူထုကအစိုးရတွေကနားယောင်ကိုရင်တော့အန္တရာယ်ဒါများတယ်ဒီဂျာဒီဘယ်လူ